0: สวัสดีท่านผู้ฟังรายการภาษาใต้วันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าลอกอและหนักเหนียน
1: คำว่าลอกอและหนักเหนียนนี่แปลว่าอะไรล่ะครับอาจารย
0: ์ลอกอแปลว่าเปล่าๆไม่ไรหนักเหนียนแปลว่ามากจังหูโขลุยเออานฐานเถือกเลนเพนตัวอย่างเช่นเมื่อวันก่อนนายพ่วงจัดหานคนมาเที่ยวลอกอกันหนักเหนียนเลย

0: น้องน้องขอต่อยาสักทีดิหม้อแตกโครวิ่งขึ้นรถเมย์แค่ประตูน้ำไฟแฉกของพี่มันหล่นจะแล้ว
1: เล่งตายก็ได้นี่เพียผมอยู่คอนี้